One step at a time. เอาอันแรกนะกิโลนำซานี่นี่จูดินสปาร์ตส์แม่กุนนะไอ้ยากรู้ว่าอันนั้นอะไรอันเมื่อวันที่เอฟเอ็มไอจีนั่นไปนั่นว่าพี่เมื่อวันว่าเดมินิสิงค์ไก่เมื่อนาวะอินันนั่นเตะแต่เมื่อวันที่ปากันตายไอ้แกว่าพี่เมื่อวันว่าเดมินิสิมินเดเมื่อวันเจ้านนท์รับว่ากิไอ้เมื่อนั่นเป็นโอโนวานะก็เอ็มเคเนนเจ้านนท์ไรนะก็นั่นเมื่อวันที่กิเมื่อนั่นตาเป็นความงงร่าเมย์ไอ้นะเตะเมื่อตอนปนมาคิดนักโอเคเมื่อได้ตันนราข้าคุกุไรนักเอ็มนั่นนักกีรันตาปากันตายไอ้ยูแต่การตานิงาปากุปนาปนาคุกุไรไม่กันเนกินว่ากินกระวันนักสิปังไม่กากระวักกินนั่นเตะแต่เมื่อวันตาปากันตายไอ้ยูอุริงาเดียวันนี้เมื่อวันสินะมานานักโอเย่กันวันนั่นก็ตายดิกินักเอ็มเมนอันนี้อ่ะคือคนนักคุกุไรย์เมนนักร้อยนะแต่กันวันสิปังไม่แต่เป็นมันเนี่ยกูว่ากินนั่นนะไม่ได้แต่ไม่ต้องได้คิวเกะแต่เดียวันนี้เมื่อวันอันนี้จะตายเราคนนั้นตัวร้อยนงร้อยแต่ยันรุงรุงเมนที่รู้ในการเกิดรุงรุงสตอรี่มีนะเป็นกันเนี่ยแม่อามาวันนี้ก็คือบุษบัดที่เนี่ยเมื่อวันแก่ไอ้พวกเกณฑ์ได้ตันกองร่านปนานเมื่อวันเดียวเฟ้มไม่จีนไปไหนแต่ปากันตายเอง

0: แต่ตาตาปะไรย้อนกันไว้นั่นบัวโพแต่ไตเก้งเกวียนในควักิจกินรอนนี้ดันนารันแมวว่าเก้งเกวียนในย้อนนับแปะเก้ยอมในแมวว่าแกสเตมตอนว่าเก้ยนับเป็นดังอะไรกิตาเปียวว่าแต่ไตการตานิงานรบกันเอาแต่เรื่องคันอารมณ์นับไปเย่เตะมาอะไรเย่ยาตัวรอยนับแปงตันยันแมงก็กัดแต่ไตนักคนเดอรัสตาปูตุการันแมวว่าเก้แมวรีเต็นแมวว่าเกี้ยแมวรีเต็นแมวว่าเกี้ย
1: แมว
0: ไงยังก็เตะปนแมยัง ไงยังก็นะแมวรีเต็นแมวว่าเกี้ยก็เตะปนแมยัง
1: ไงเตะปนไม่ต่างอาร
0: ุก็นะแมวรีนก็ยังไม่ต่างอารุรู้อายุที่สิระกินอะไรคนางะเอสเกะกายรัวเกะกายเดสจระกิเอขะตาวตาวะกิไปนักคนนับวิเมียวเดสมาเรตัววันเดมิริยนไม่ซีไอกาอาสันิปัวเมียวยาเมนเดชไอวีเอสันเกะกายรัว
1: ไอ้คนนั้นเนสรอย
0: ยานไอ้ยาเอรันเนสกันนักความกติกรอย
1: โอเคคน
0: นั้น
1: เป็นเมียวากะไอ้ตัวนี้ไปเดอะไรกติกรอยฮันดระ
0: ไงยังก็ยังคนงานระเบิดนำกติกรอยคนอาติกรอยที่ไม่กันยันรอนะที่แม่อาการกว่ากติกรอยยากีนะที่ติกรอยที่แม่เดนแม่ว่าแค่เพราะฉะนั้นโนราที่คิดว่าน่าจะตัดเรื่องปน

0: แมวดิเจนแมวว่าเกี้ย
1: แมวดิ
0: แมวดิงเกี้ยวตาร์ปนไหมอ่ะ
1: ไม่เปียส
0: อแมวดิไม่เปียสอที่สิสระเกี่ยกางไงก็ร่างไงสกายรัวเอ็กโคน่านี่ไปเปสินเตียเจมันนอร์กิมันเตจีบีเจตัยเยเมนที่กินตาปออาเกียเปสูสูยัยเดียวเมตาเกตาปออาเกียอาปโนเกนวารีริกะคาวินเตียงดินยัยเอสานเกี่ยกายรัวปนังยิสกันความกติกรอยเอางูรานะเป็นได้สิได้ย้อนแมวดีเอฟเอ็มไอจีนั่นไปนั่นนั่นแมววากี้แต่กติกาไอ้ที่กินนักวิมกี้กว่ากติกาวากี้อ๋อเป็นนักวิมกี้กว่ากว่าเรียตานั่นแมววากี้ไม่กันเนี่ยอ๋อแต่ตายอยู่กัยยากิตาวาระตายมังงูรานั่นระตาร์ปนักเกมีนะเอสนังก็กติตายนักคนนั่นระรับผิดชอบติดจีพีอะไรยากายนั่นแปลกันว่านั่นแมววากี้อีพวกนั่นระกวากี้นี่ก็ขาดภาษาอยู่คนเมื่อวันนี้ก็เอากำลังตัวร้อยในเป็นนัวร้อนนะคนอันมาวันนี้ก็กลายเป็นสัตว์ที่เมื่อวานกินแต่ใหญ่อยู่อะไรเป็นรุ่งอาคีมันจะบอกตะกี้บุกินแต่เมื่อวันนี้เอากระตุกย้อนรักนี่มาหน้าเด็ดแต่เป็นมาย้อนรักที่เอ็ดซีพีพอตายเอ็ดซีพีปนย้อนรักใหญ่เว้ยที่นั่นนุ่นเดียะแม่ปุ่นดังนี่ก็ไอ้ตัวตัวกี้อันนี้ก็ตัวกี้แต่ใหญ่อยู่ไอ้หน้าพบตัวรักของร่าย้อนนารุ่นรัวตะกี้ย้อนเมื่อตอนนั้นย้อนรักเอ็ดซีพีเกี่ยวกับอะไรเอเวเวนเตียแต่ทีพีปนจาวรักอะไรกันมันจะมันน่ารักอีอะไรยังนินแต่ใจเอโรตัดแม่แม่เอพุสอมันเอเวเวจาวรักอะไรนั่นเตียไม่รู้จาวเมตารีวรักอินน่ะโอ้ยสวยไปน่ารักอีกันไอ้พวกพี่กูเอ็มัสเอเตเตเอเงาเรงาเรเอานี่เนี่ยเก็บไปเอาไว้นักข่าวโยกน้องสิคนนี้ไปเป็นสติมันน่ารักมันจะทีพีเตียแต่ใจแม่แม่ที่กินตาปูไอ้ก้าไอ้เบสุสุอ่ะเมตยัยกินตาปูแก่อะปุ่นกินมารีเรกข่าวอินเตียงดินนี่ไอ้กันยัยไอ้กี่กินนั่นแต่มันน่ารักยันเนี่ยโอ้ยคนนั้นเด็กอีโร่นั่นเป็นทีพีไอ้ใครกันกินไอ้ยันทีพีกันไอ้เด็กอีโร่ที่พวกพี่ก็เรียนว่าตัววิกิแมนแต่เมื่อไรกินป้าป้าพวกนั้นเท่าไรแต่ขับวัวไปอ่ะแต่เมื่อไรเอวไว้ใจแต่เมื่อวันนั้นเต็มปังเท่าไรว่าตั้งนักแก่บุกินอ่ะคิดนินแต่มาระเกี่ยวไว้แต่ข้าใครกว่ากันหารุ่นเป็นเด็กอีโร่ตัววันนี้พวกคนกันกินไอ้ใครวัยรุ่นกินข้าวว่ากี่ไอ้คนนักเรียนพวกคนติดใจเด็กว่าที่คิดนี่แค่ไหนพวกข้าหนึ่งไงอ่ะก็วัยรุ่นกินพิศนักคนจาวรักไอ้คนเมนกราวันไอ้ใครกันกินข้าวไอ้ที่การกุดกุดกุดนิมัสเตย์เบเบอวารินักข่าวกับวงงานอัพเจนัมวันมูบุโอสุสุกันเอเวนนิเมนกุดกุดกุดเอข่ายกับตัวกิตซีพีเมนต์ไปนอร์กิก็คนนี้เมกินเมนต์ไปนอร์กินัวเป็นน่ะนักกับตัวกิยังการคนเมกินนั่นเมรุงเดมอนตานสุสุกับเป็นยันรอยต์ไปนอร์กิโอคาริกันรองรองเดซีพีเอฮัววะเอ็นอพันตุตัวเรกินจาวรักยอนคอยมการารุนเบริกิรอมการกินายันเดซีพีโอเวฮัวคาริกับบุคัมโอเดขมีตาตาเมนตาไปใครติกรีนิกิอะไรก็ว่ากันไม่ง่ายอ่ะอบสินเดทีพีในเรื่องเด็กนี่ก็ตัวขวบปุ่งอัดขาปุ่งนวันเต็มมากุลตัวนอร์กิเบสโซนี่ก็ตัวขันเมียปุ่งเหมือนจะวัววันติงขาปุ่งนกันจะวัววัววันเต็มหันตายที่ตอนนี้นกันนิสวันเมียวัววัววัววัววัววัววัววัววัววัววัววัววัววัววัววัววัววัววัววัววัววัววัววัววัววัววัววัววัววัววัววัววัววัววัววัววัววัววัววัววัววัววัววัววอ๋อแม่นำตาไปในกองร่าไม่ยี่ตัววันรอยแต่ไม่ได้สัญญาปอรอยแต่เอาไว้สัวอ๋อไอ้กายเรียบันรกรอยนกินักกันวันนารันเมียวากี้เอ็บันปอรอยสินักเยี่ยวแต่ตะการตันิงาปะกวางกุกุเรย์กูยังกูกวางสารเป็นกันกวางกติกรอยกูยังกูกวางกติกรอวากี้เอ็นกรอยเนี่ยเป็นกันวันนำตาไปดีแก่ยัวไม่กันเนี่ย
1: tay ra ro mang ko ye ne to ya kiri kam tay ken mang apon tay na pe na kon the week ya na ro ara ne mang wa ke ken the week ya po ay ri pon ra ka kai ta uri kin ako na responsa te pota kin ku ku ka to ara ki ne mang ana are te te tp ke are te me to na ro na po to ka ara ne mang wa ke ken the week ya to ke yo kura ra pa responsa a arob na pe ne ke ande tay yo kaya pano po rin siya nang tawarin din siya ko meteroon karikirong-rongon banan kiripas darumiya ki metapyo ko rawuwam ay tiran siya sa kanakoy na pekatanwata waran kaya rin namta pa na kong rame yay di meto ay darikyo na nga ni kumangkan niya rong-rongo imain tapyo ko rawuwam minanante wakini karawan na kuam katayriki

นักเรียนอนุสูตรแม่น่ะนักเรียนย้อนเมกินะมาเกินปุตตะตารีอุสนจินาน่ะเทมันเอมายาน่ะเปรูอนุสูปูน่ะตะกับปุเปเรนักปุตตะอินุคุณเอามายาน่ะอันตาปะเกะกามาเมนัยไกน์ Batch 10 2024รอรอนรอรอน่ะดีไลท์สวีเอาไว้ปนกามีอาเกะกำตาตาเนยัยมังไงยะอินานนนานาตัยเกะอินานนอานาตัยเนเมวปานานะนิกาปาราปุเรอนิกาปูปายาริมวานาคนเตเมยังะอาริสิเปนเนวายาเกนนะตาปัตนะนิเมยังันตารินะเปเรมะปูนะเอกิเมเรตาปูเวะปูปุเตยมายานะเอปะกวันตกันตกันมาเกินกี่ไอนี่เป็นไงว่าพี่แม่วัวนี่มีนายนักโอนักโอนี่มียังไงนายปุ๊บเตยอิมาญานะว่าพี่แม่เต็นวันมีปุ๊กินแม่เต็นะเอปนกุรอรักินะวันนี่มีเรื่องน่าสู้น่าสินะร้อนะเอสุขีมีนะแม่ตั้งรานะเอยากิคนานิปัวแต่กับปุ๊บเร่นักปุตตะสะพอตกันเมนเกิดสปอร์ตกันมากินสิเป็นนั่งตั้งยังไงก็เอาไว้ย้อนไปเดี๋ยวนัดยันเนี่ยเดี๋ยวตั้งยังไง

ยูนับแต่วันนั้นเด็กผู้พูดซีเมื่อวันที่เอฟเอ็มไอจีนั่งไปนายนับผู้พูดซีกำลังกินคุณนั้นนับเป้าวันเรามากินป้านักนักว่ากันนั้นนั้นสวยกายเต็นรูกาสกอตเมตาลีน่าเอตานาไว้กราปะคุณนั้นเมื่อวันที่กินก็เอเดียวเวะเมื่อนำตาไปในกวาดอิสระเมย์ยัยยุ่งกันเด็กคุณนั้นมาเด็กกว่าตั้งเดียอะไรปนคุณนั้นนับเป้าเอามากิน